บิชิงติดทัวร์นาเมนต์เนี่ยราวน์ออฟ32นี่ถึงมังไฟอันน่ะทริปุระคริกเก็ตแอสโซเชชันบายนายกอลจ้าฮัสเตเบอร์มีซีเนียร์คริกเก็ตนี่เอลิทพูลนี่ถึงไลมาตีนิสิมิเซียงจักขะดอร์มอนนกรสงจาจักถึงไลมาว่าตีเลียมูระวิกเก็ตกายจัดบายซันติร์บาจันน์เมเจนขะยังก็เพลทพูลอบิลูเนียว่าสงจาจักถึงไลมาว่าควายรันบริจิสนี่บายชาบลุมน่ะเมเจนขะบุษกันตังนิสิบริยอชาวจิตใจโอนกุติฮังกรอยแฟรงก์ก็ยกบังเขวติบายมานุฮันเนฮจักมุรุขะนอบติบานายคงขณะชาวนิตุมาริชาก็ทำซีเบดีกรีเซลเซียสได้ข้ามาว่าในจิตตกดีกรีเซลเซียสในการนี้เนี่ยต้องเงมานุก็ถ้ามาไปนั้นสุขังก็ถ้ามาบวรเทวิชามนตรีบอกเรานรินทร์มุติขณะราชสถานแต่กุศลเบรย์มาว่าทางกันตากลายบิสเนียอมนักจัตระตินีนิสิมิเจงค่ะไปทักซิสตินอสโควินานาฮาริตินีทั้งน้าองค์ขรานะฮายุงแชมเปียนอาร์เจนตินาก็ถ้ามาตินีนี้ไปก็อรุณปัจจัยอุลเนี่ยก็ถ้ามาอวัยงกันนะขณะพงดามซินีชติบริจิวา